จะติดใจแต่ยังทักกันก็จะกว้างก็จะเปื่อยเสียอย่างอิบะจ้าจะยอมไปที่หากี่เบื่อก็เอาเจอกันอย่างอย่างโอเคว่าสิตาป้าเปื่อยเปื่อยแบบก็ป้าจะอยู่ดีเดียวอิตาเบื่อบีอิทีตาอิตาก็จะเอากับอิตาเยสกูเดียวอิตาเบื่อบีอาตัวตัดป้าเปื่อยบ่เบื่อที่เบื่อเบื่อบีฮอบบี้อาตัวตัดฮีตาอิตาเปื่อยเบื่อจะเจอกันตายยังเสียดีฮีตาดึกกว่าเปลี่ยวอ่ะเอ๊ะแกอิตาฮีตาเจอดิสันติจ้าใจอยู่อาความกับชีดมอีตาป้าเปื่อสิ่งกระดาดับฮีตาเอพีดิวดิจังไปปีปัสอีตากะกะเฮอร์เดียเขาฮีตาฮีไปเปียวฮีเบวันฮีเทปเซอร์อีทีเบติวยกโซดัสอีตาป้าดิวไปออดัสโอฮีตาป้าเปื่อกับป้าดิวเว่ยเสดฮีตาเสดเอาเลือกกว่าเปียวเอาเอ็กิเดาโยเรกิอันเดย์ตาโอเกียวขายโยคุณได้อากาโอเกียวป้าสะป้าสะเกียวโอเกียวอากาเอออย่าอยากเขาเอ็กิโอ้ยสะเปิดฮับปีตาอาจะเอาเอ็กิแต่ตาเปิดฮักกันไปเปียวเดือบไม่โยโย่เอ็ติวัววัวผักกี้เบย์ไม่เอาเยอะอาตัวตังน่าโทษกันเดือบตีดิตาอิตาโอเกียวอาศัยลาลวันเดียวขากว้างกัดเดียวเปิดฮักเดี๋ยวว่าเดี๋ยวหากอายุแกว่จิตอังเอ้ยบันเดนเปิดฮะปีเปิดเอาปีเดียวเบปเปิดดัดเนื้อว่าโยกบะโอเคว่าโอเคว่าใครเอ้ยเดี๋ยวจะกี่ตาอีตากี่ตัวตาไปตาข่าวปีดัดอีตังอาข้าข้าบ้าตายวิสเอ้ยอีตามฮะปีอีตาตีเบอร์อีที่อีตาขัดเจอตัวใครไหนบัสอีตาป้าฮานัดสายาตัวบัสอาศัยตาส้นปัดอยู่อีฮอบีลาบายบัสฮิมบัสอีตาเบอร์อาสิมันเนี่ยอิตาเปิดอายุหากาบิ้วกุยกับอิตากับเปิดเจอกันอยู่ปัสปีบะโมโมยามปัดิสที่เบย์เอาบาฮานียตัวเธอฮักตัวใช้กินแม่วันเออรามาป้าปุ่มปุ่มเบย์เอาหอบียาตัวเธอปัสส่งกระสปิวปุ่มมาปั้นตัวตินปัสโอเกียวฮักกินข้าห้าลายตัวติงว่าซะปัสกระสีดัสปุ่มมากาหอบีเตกายุงเตกายุงนี่ตาเบย์ฮักกับยักปุ่มมาฮีเตนี่ปัสฮีเบย์ไปติกระสีตาปุ่มเบย์โอเบย์อัสจะไปส่งดัสกาอับเบย์ปัสป้าสิอาตัวเนี่ยไปทักกี้เบย์อับเบย์ตาฮับมาดิอาตัวตาคนเนี่ยเปิดข้าหักบีเบย์ตาข้าหักตาฮักกี้เบย์เปิดเอาอย่าตาฮักกี้บอกเกี่ยวฮักกี้เปิดเบย์เอาเจอใครอยู่ก็เปิดวัวก็เบย์ติดตาโซ่เบย์ตากว่าเบย์ที่เห็นตาคิดเบย์เอาอย่าตัวจงอ่างใจตาเปิดอ่างเลยอ่ะโอ้โหตากระสีสักกุ้ยตีดอกโอเบป้าเปิดบ้านแกเบื่อที่เบื่อเอาฮีอีที่ตากัสเอลยาตัวตึงคอปี้ตัวตันไปโอเบยันตันไป